0: Dút con. ไปยังเจ้าเลี้ยวจะพาเขาไปใส่เนี่ย
1: เจ้าไปยังบ่อนนัดพบใหม่ละบ่ฮู้น่ะ
0: ขอบ่มีการนัดพบใหม่นะคืนนี้ข้อยก็มีแต่นัดพบไปงานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาแล้วบางกี้เจ้าต้องเรียกขัวจึงแมน
1: เจ้าผู้ช่วยบอกว่างานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อยจึงคิดว่าหัวหน้ายังมีเพียงแต่นัดพบใหม่ตัวนั้นซื่อไม่ตัวใดเจ้าหาคำสั่งมาจากใครโดยผู้ช่วยว่าว่าคนสื่อห้อยเจ้าเราบอกว่าเป็นคนสนิทของหัวหน้า
2: Nguyễn Thầy phát hiện tài xế đi sai đường

0: ยันทานพระเอกสองคนนี้ได้ปล่อยให้ท้าแตงหนีไปได้คืนวันนี
1: ้หนีหรือลักพาตัวมีใครตายหรือบาดเจ็บบ่
0: เจ้าบ่มี
1: ดีพวกเจ้าไปเฮ็ดบ่รายงานละเอียด

เฮ็ดอาชีพแบบเฮาต้องมีสติระวังตัวสูงบ่แม่นคำเว้าใดก็สื่อถือได้หมดเจ้าสั่นตอนนี้ไปอีกบ่เจ้าได้เห็นดีกับคำเสนอของเขาฉะนั้นขอก็ต้องได้ไป

0: ขอให้พวกท่านป้าอาวุธอยู่โต๊ะ
1: เพื่อให้ได้เครื่องหลาย10ตนคอยต้องได้ระดมผู้ผลิตส่วนใหญ่และระบบผักสาคมปลอดภัยเพื่อป้องกันฉะนั้นพวกข่อยควรได้หับหา 10% ของจำนวนเงินที่กำไรทั้งหมดหอบนี
2: ้ท่านควรใจเย็นมีหลายคู่หัวมือจึงมีเครื่องหลายปันนี้บ่แม่นว่าของผู้ใดผู้หนึ่งทั้งนั้นฉะนั้นก็ให้เอาอัตราประกอบส่วนนี้เป็นโตกำหนดการแบ่งคือแต่ก่อน
0: ท่านถาวรเว้าถูกต้องข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาทำมาหากินอย่างยาวนานดังนั้นพวกเขาปฏิบัติตามกฎเบื้องต้นที่ว่าได้ตกลงน้ำกัน
1: คือสิแม่นพวกเจ้าลืมไปอย่างหนึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบที่สนองให้ค่ายนี่และสี่ค่ายนั่นล้วนแต่มาจากวัตถุดิบม่งของวังเปาจงเบิ่งขึ้นบัญชีให้ละเอียดตื้มว่าพวกเจ้าประกอบส่วนได้หลายปานใดเจ้าอยากได้ยังถ้าบ่เห็นดีกับวิธีแบ่งนั่นก็อย่าหวังว่าพวกเจ้าจะเอาเครื่องออกจากนี่ก็คืออีก4เขตที่ยังเหลือพวกท่านใจเย็นเรือบินมาถูกสินค้ามาฮอดแล้วพวกเขาจะแก้ปัญหาหลังจากสินค้าถูกขนลงแล้วเจ้าควรจื่อไว้ว่าข่อยแม่นตั้งนาคันสูงของวังเปาเพียงแต่ข่อยเมื่อมื้อนี้กองกำลังวังเปาจะมาเต็มนครหลวงโดยไวและยังแข็งแกร่งกว่ากองกำลังของกองแลเจ้าก็เห็นดีแนวนั้นตีเจ้ากล้าเอาเรื่องรัฐบาลมาขู่ข่อยบ่ข่อยสามารถยิงเจ้าได้ย้อนเจ้าว่าคำนี้เจ้าหน้าที่กันกันรายงานท่านพันเอกกลุ่มห้องซักเดี๋ยวออกไปทางประตูหลังและแล่นไปในทิศทางนี้ทั้งหมดเตรียมพร้อมนำจับ

0: ารหมอเวนเทงเป็นอะไรแล้ว
1: พวกเขาฮาก็ผ่าตัดแล้วยังบ่สามารถเว้าได้ว่าคนเจ็บผ่านวิกฤตแล้วยังหวังนําความโชคดีโชคหาอยู่เฮียนท่านห้ามเข้าห้องฟักฟื้น
2: อย่าห้ามแล้ว
3: เราเป็นผู้อำนวยการ DNC ได้ส่วนคนเจ็บแม่นเสี่ยวของเรา
2: เจ้า

0: บอกข่อยได้เด้อ
1: คนเจ็บกำลังต้องการเลือดหลายพวกเขาต้องการเลือดต้องเป็นเลือดกรุ๊ปโอห้องหมอนี่กำลังขาด
2: กรุ๊ปโอ
1: เจ้า
2: ระดมทุกภาคส่วนทหารทุกคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอมานี
3: ่ค่อยฝันเห็นเราอายเราเลือดเต็มโต
4: ลูกเอ๋ยกินยานี่ก่อนแล้วลูกจังค่อยเว้ากับข่อย
3: บ่ลูกบ่กินยาลูกจะไปซอกผัวลูกลูกสิไปซอกหาอ้ายเรา
4: ลูกใจเย็นๆก่อนล
2: ู
4: ก
2: น้องเอ้ยน้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกสหายแม่นแทงกำลังยุ่งเวียกหลายยังบ่สามารถมาได้เทื่อค่อยมามื้อนี้มาแวยาพวกเจ้าแล้วลูกๆซื้อๆบ่มีหยังเกิดขึ้นดอกแม่นแทงแล้วอาจจะ
3: แทงแม่นไผ
5: ฮะฮัลโหล
6: ดะBáo cáo bộ trưởng, người nhà của chúng ta bị nạn ạ.
5: Ai?
6: Dạ báo cáo P1.
5: P... Mức độ như thế nào?
6: Dạ rất nặng.
5: Thế còn A2 đâu?
6: Dạ thưa, A2 đang áp tải hàng nặng về nhà.
5: Tìm cách bảo A2 quay trở lại ngay. Huy động toàn mạng lưới, đảm bảo an ninh cho gia đình P1. Nhớ cử người giám sát tình hình tại bệnh viện, thông tin cho tôi hàng ngày.
6: Dạ, thưa bộ trưởng. Hãy cố gắng trở về. Chú đã hứa với anh. Chú phải trở về.
5: Là không còn tổn thất nào nữa.

ตอนนี้พอสำนีก่อนคอยจะแจ้งให้เจ้าฮู้เมื่อคอยคิดได้สิ่งอื่น

0: รายงานฟันเอกเอกสารสมบูรณ์แล้ว
1: ข้อมูลนี่บักเสือลองเอามากันแน่นอนอยู่บ่หรือมันแต่งเรื่องขึ้นมา
0: เบิ่งคือเอาแน่นอนย้อนว่ามันมาจากบักวิ่งล้าน
1: วิ่งหัวล้านแม่นบักใด
0: แม่นบักที่พวกเฮาเคยแต่งคนไปติดตามและถึงยิงตายก็แม่นคนเฮาเฮียนหัวหน้าก
1: ูได้เว้าแล้วสำคัญสุดแม่นกูหรือเงียนแท่งไผสิถูกปลดหน้ากากก่อนกันซื้อได้นัดพบกับห้องว่าการสำนักงานนายกและกระทรวงภายในแล้วติ
0: ทุกวันที่ฟันเอกต้องการไปและมีนัดหมดแล้ว

0: เฮียนทานเงินแทงเฮียข้องไอ้ทานไปนะพวกเขา
1: จับคอยติหมายจับอยู่ใส่

0: ไอ้น้องใจเย็นๆล้วนแต่เป็นคนเฮาเองนะคนเฮาจะคุยจังซี
1: ่เชิญเข้ามาเชียวระดี
2: คำสั่งจักจุสัย
0: เจ้ายังบ่มี
2: ผมมีคำสั่งเป็นอย่างจริงจับ
0: เฮียนรายงานพระเอกซักบอกว่าจับก่อนเพื่อกันท่าแทงหู้ตัวและลบหนี
2: เอาสองคนนี้ไปให้สว่างจัดการ
0: พันเอกซักตั้งคอหายังให้ข่อยท่านพันเอกก็หู้บ
1: ่ซักเวียดเดินเลยจริงปุ๊บตัวเก้าเสี่ยวละเงยของบักเวียด tôi cũng đã đệ đơn lên phó thủ tướng thanh minh cho Siêu nhưng hiện nay các phe cánh trong chính phủ đang xung đột loạn lên ngài Prabhat có bảo vệ được Siêu trước phe phái của Sác hay không tôi cũng không biết trước

0: ตามทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าเจ้ามีความเชื่อมั่นต่อเงินไทย
1: อยู่ในอาเซียนของข้อยบ่อนุญาตให้ข้อยมีทัศนะส่วนตัวสำคัญแม่น
0: ฝ่ายรักษาความสงบของกองทัพ
1: จะมีหลายหลักฐานหนาแน
0: ่
1: น
0: และบ่แม่นว่าเขาบ่มีเหตุผลข้าพเจ้าได้เตือนเงินไทยนับแต่เวลาเราอยากย้ายไปสู่ DNC
1: ทุกอย่างมีแต่คันแม่นว่าคันแม่นว่าข้อยก็บ่สามารถสร้างคืนได้พวกเขาเจ้ามีเอกสารเป็นทางการเพื่อส่งหารัฐบาลอนุญาตให้กวดกาคืนเหวียนไทยด้วยรูปการใหม่ที่ดีที่สุด
0: เบียกนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากระทรวงภายในก็อาจจะกวดกาได้
1: แต่ CIA ก็อยากซอกฮู้นะเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆที่เงินแทงมีสายพัวพัน
0: ปลายสายของ CIA
1: เอาข้อมูลโดยที่พวกข้าพเจ้าต้องมีความรับผิดชอบในการกวดกาขึ้นเงินแทงและหาวิธีในการใช้คนของรัฐบาลลาวขอให้ท่านเข้าใจให้เน้อเรียกใดพวกเจ้าก็อยากเฮ็ด
0: เป็นหยังจากพวกเจ้าต้องการขออนุญาตพวกข่อย
2: ไอ้ดึงว่าเก่าตอนđặc biệt là nghề của chúng ta, đôi khi tính không toàn vẹn và sự bất hoàn hảo lại có vẻ đẹp riêng của nó. Vì vậy, đừng buồn. Tôi không buồn. Tôi đã chuyển gần xong kho tin của DNC về Hà Nội. Chỉ là... nếu lần này thua, thì thêm một lần nữa bị trục xuất. Lần thứ ba nhỉ? Tôi chỉ thấy nhục thôi. Biết đâu, chúng ta được trục xuất về Sài Gòn. Một địa bàn thu tin tươi mới hơn. Anh đừng có ngây thơ như vậy. Bị trục xuất về tội gián điệp mà vẫn mơ mộng về Sài Gòn hoạt động được sao? Anh đừng quên Nam Tâm. Sức ảnh hưởng của Nam Tâm bây giờ không hề thấp đâu.
3: Thì ra anh lại ngồi ở đây à? Anh làm tôi chạy đi tìm anh mệt hết cả hơi đấy.
4: Cả biên chăn ăn đô lầm lên là anh sẽ bị bắt giam hoặc bị trục xuất vì làm gián điệp cho Cộng hòa Bắc Việt.